0: าจารย์น่ะว่า
1: ไอ้ผมโอ้อืม
0: เออ
1: ฮอริกง
0: ว้าว
1: ยอ
0: ไอ้กงเจียมไหนสูเลยอาริกากาครับตาไก่เจียมอันนู้นเขาว่า
1: โอ้ยอชิมไหนสูฮะ
0: เอ
1: ้ไ
0: รอ๋อกี่วันถ่ายอ๋อโ
1: อ
0: ้ก็เจียวเลยละ
1: เจียวยัง
0: อ่ะเจอกุ้งเจอยี่หรือเจออ่ะอาจจะดักตัวยาละ
1: อืม
0: เออกุ้งเจียงเตอร์จับยี่หรือเตอร์เอาไปใครที่ยกกล่องอ่ะ
1: ยกกล่อง
0: ยกกล่อง